หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

ฉันรู้ซึ่งว่ารักใครฉันน่าจะบอกไปตั้งแต่ตอนนั้นบอกคำรักให้กันได้ฟังในต

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมง

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0844456862

ลียดเสียงมันแต่เดียวไม่ทันเอาลุกไปทำงานกันเรายาแก้ปวดที่กินเมื่อคืนทำไมไม่ช่วยบรรเทาหวังว่าวันนี้จะไม่มีเลือดกำเดาแดดเบาๆข้างนอกหน้าต่างยังไม่ร้อนรีบลุกไปอาบน้ำเอาตอนที่ลูกยังไม่ร้องจิบกาแฟสักถ้วยให้กดที่ไหลมันไม่ย้อนเห็นใบแจ้งนี้แบงค์ส่งมาแล้วไม่มีคำว่ายังไม่พร้อมหอมให้ลูกค้าหลังเริ่มปวดเฮ้ยอย่าไปสายประเดี๋ยวเจ้านายสวดบอกตัวเองในกระจกตอนหยิบมีดโกนหนวดว่าสักวันฉันจะสำเร็จให้เธอภูมิใจเอาไปอวดโหดอีก

0: ำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
5: เพราะความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
6: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
5: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้เป็น

0: นด์ได้อย่างโดดเด่น
1: ทูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คอนเนคทิวิตี้เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครัวเรือนครับ
0: ทูออนไลน์เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจ

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: Speed 5G ไปกับ True Dtac เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อ ง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัด

ะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะสวัสดีตอนบ่ายครับวันนี้เจอกันวันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่29เนาะ29เดือนสิงหาคมนะครับ2569นะครับได้ยินเสียงสารุตรีนี้นี่ได้ยินเสียงสปอร์ตนี่แสดงว่ามาแล้วเรียบร้อยนะครับวันเสาร์ครับวันนี้วันเสาร์เราก็เลยดีเราก็บุกเนาะวันนี้ยังไม่สิ้นเดือนนะครับแต่ว่าก็ตีว่าสิ้นเดือนแล้วกันเพราะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับ29เดือนสิงหาคมนะครับ2569นะฮะลงมาทักทายกันในช่วงเวลานี้ครับอ๋อโอเคมาทักทายกันช่วงบ่ายนี้ใครมาถึงแล้วเซฮายกันได้นะครับนะเซฮายกันได้นะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับมากันหลายข้อความทีเดียวพี่จุ๋มนี่ช่างสังเกตนะพี่จุ๋มเนาะพี่จุ๋มนี่หูดีจริงเลยช่างสังเกตจริงแม่นะเดี๋ยวจะพูดให้นะครับขอบคุณ True Retail นะครับสปอนเซอร์ดีของเราแน่นอนฮะอยากได้โปรโมชั่นใหม่แพ็กเกจดีๆลึกซึมจาก True Retail กันได้เลยนะครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกกันนะครับชอบโปรไหนแพ็กเกจไหนก็สามารถสอบถามแล้วก็เป็นเจ้าของกันได้กับโปรแพ็กเกจดีๆกันได้เลยนะครับยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับนัวแซ่บทุกวันที่ยำปูม้าจัดยอดนะฮะแวะไปใช้บริการได้เติมๆความนัวทุกวันเลยแล้วก็อย่าลืมกับร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทด้วยครับเติมเต็มความอร่อยทุกวันที่ร้านเจ๊ยาวนะฮะทั้ง2สาขาแยกหลุยส์กำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการกันได้เลยครับมาทักทายกันดีกว่าทางแชทนะฮะแหมพี่จุ่มหูดีเนาะมันเป็นเสียงรบกวนระบบไฟฟ้าเฉยพี่เสียงแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมดีไหมเสียงนี้ใช่ไหมมันเป็นเสียงจากซาวการ์ดนะจากในคอมพิวเตอร์มันซาวออนบอร์ดนะฮะอีเครื่องมันเป็นออนบอร์ดก็คือเครื่องที่ไม่ได้ใส่ซาวการ์ดมันจะมีเสียงรบกวนแต่เครื่องนี้เครื่องหลักที่จัดรายการมันมีซาวการ์ดมันจะไม่มีเสียงมันจะไม่มีเสียงช็อตรบกวนนะเพราะว่าถ้าออกออนไลน์ไปแล้วปั๊บเนี่ยออกอากาศไปแล้วเนี่ยเสียงมันจะชัดมากมันจะดึงเสียงที่แบบรบกวนเนี่ยเข้ามาหมดเลยนะฮะ พี่จุ๋มบอกว่าดีเจครับดีเจครับหัวหน้าวินครับวันนี้ขอเพลงฉันมาทำอะไรที่นี่นะฮะฉันมาทำอะไรที่นี่นะทักทายมานะครับสวัสดีพี่ลูกเพชรด้วยมาจองแต่ช่วงต้นรายการทีเดียววันนี้นะฮะขอเพลงสาวเทคนิคผมยิกตาคมนะฮะฉันธนาที่รักนะฮะยกเลิกเพลงฉันธนาที่รักแล้วกันเอาเป็นฉันรับไว้เองกันแล้วกันนะปีเตอร์คอฟนะฮะเดี๋ยวรอฟังอันนี้จองไว้ก่อนตั้งแต่11โมงตั้งแต่เที่ยงละมาจองก่อนพิสิทธิ์หนึ่งสี่ขอเพลงงมเข็มงมในทะเลไม่ใช่สิเข็มในทะเลของกบไมโครนะฮะไม่ใช่งมเข็มนะฮะพี่โอบอกว่าทักทายครับดีเจสวัสดีตอนบ่ายครับทักทายพี่โอวันนี้เป็นไงบ้างอากาศครึ้มไหมที่เชียงใหม่ตอนนี้เริ่มครึ้มมานะเริ่มครึ้มมาเริ่มครึ้มมานะครับพี่บิลลี่แฮงสวัสดีครับขอเพลงรักปันปอนด้วยนะฮะแล้วก็พี่เคโรสมุทรปราการทักทายครับได้ยินแล้วหายเหนื่อยหน่อยจ้าจัดไปพี่เฟิร์สนะครับจากชลบุรีขอเพลงดาวเรืองหมูสว่านพี่เฟิร์สเนี่ยไม่ค่อยเป็นคนที่ชอบขอเพลงก็ดีเหมือนกันพี่เฟิร์สเพลงไหนดีเจไม่มีดีเจจะไปสรรหามาลงในคอมนี่นะฮะนะไปหามานะครับหมูสว่านดาวเรืองนะครับพี่ปอนธนภัทรครับสี่แยกบ่อสร้างท้องฟ้าครึ้มเลยครับใช่พี่ตรงนี้ในเมืองเชียงใหม่ครึ้มอีกแล้วอเมสเซฮายตอนบ่ายจ้ะสบายดีแล้วเนาะอเมสเนาะขอเพลงพลังที่ซ่อนอยู่แคทไอเกรสกริซี่นะฮะเพลงประกอบละครสื่อรักสัมพันธ์หัวใจเนี่ยจ้านะฮะเดี๋ยวหายฟังนะฮะอเมสพี่กรวิทย์นะครับ R6 นะครับสวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลงร้อยน้ำหนักของ JR นะครับโอ้เพลงนี้ก็ไม่ได้ฟังนานเลย JR Voy นะอันนี้แต่ว่าเป็น JR ในตอนโตเลยเนาะแล้วก็หายไปเลยนะครับฟิล์มเลดี้วันนี้ขอเพลงได้ไหมคะได้จากฟิล์มเพลงอะไรหายหน้าไปนานเลยนะฮะและพี่อ้อยจากสันกำแพงเซฮายด้วยกันละกันนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงเดี๋ยวดูก่อนนะข้อความนะฮะที่ส่งมาพี่สิริโชคนะโอ้พี่โชคกลับมาแล้วนะมาแล้วครับขอเพลงขัวแคร่ครับสะพานไม้ไผ่โอ้ขัวแคร่อีว่าสะพานไม้ไผ่นะให้ทีมงานช่างเคนหัตถสินสารพีนะครับและหายไปไหนมาเมินขนาดหายสิริโชคไปไหนมานะปิกมาแล้วนะครับตอนนี้กลับมาอยู่ที่ภูมิศิลป์ล้านนาดอยหล่อแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังทักทายทีมงานด้วยแล้วกันนะฮะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยฝากทักทายพี่อะไรนะลืมชื่ออีกแล้วเดี๋ยวทักทายด้วยกันทีมงานทุกคนของพี่สุทธิโชคภูมิศิลานานะครับพี่กฤษดาชูศรีสวัสดีครับวันเสาร์ที่สดใส
ขอเพลงหวานของแซวนะครับขอให้ชีวิตหวานๆนะครับวันนี้วันเกิดนะครับอ๋อเหรอฮะโอ้ขอให้แฮปปี้มีความสุขมากๆนะครับ29สิงหาคมนะฮะเพจ DJ ชื่ออะไรนะครับเข้าไปกดติดตาม BP Radio พี่ BP Radio นะครับเดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะครับขอให้มีความสุขมากมายนะครับในวันเกิดวันนี้นะครับสมหวังดังปรารถนาแล้วก็เขาเรียกว่าไงชีวิตดีแฮปปี้มีความสุขมีความสุขการใช้ชีวิตถ้าเรามีความสุขพี่คุณฟังทุกอย่างมันจะมาเองเงินทองนะฮะคนรอบกายมันจะค่อยๆมีสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะฮะแฮปปี้มากๆเลยสำหรับพี่กฤษดาชูศรีนะครับกับวันเกิดวันนี้ครับพี่ช่างบอยพัทลุงด้วยนะฮะช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะครับยินดีให้บริการวันนี้อากาศดีครับอากาศร้อนทีเดียวนะฮะวันนี้มีรถฟอร์ดนะฮะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับแล้วก็ไปนั่งจิบกาแฟมากับทีมงานนะฮะกับสาวๆนะครับทีมงานนะฮะนี่นะไปร้านอาหารมานี่นะอุ่นน่ากินจังเลยนะฮะขอเพลงของขวัญสักเพลงนะครับ Musketeers นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับพี่ช่างบอยพัทลุงนะพี่จุ๋มว่าใช่เลยครับดีเจนั่นแหละพี่มันเป็นเครื่องสำรองเฉยๆคอมพิวเตอร์เครื่องสำรองเครื่องหลักไม่เป็นฮะเฉพาะเครื่องสำรองนะครับพี่โอบอกว่าดีเจครับขอเพลงปาฏิคูณปาฏิหารพี่จะปาฏิคูณไม่ได้นะครับนะจะปาฏิคูณไม่ได้นะปาฏิหารนะปาฏิหารนะของพี่ทรงแสกทรงสิทธิ์ครับพี่ทรงแสกนั้นทรงผมในอดีตครับพี่แสกกลางนะฮะอันนั้นเต่าสมชายแสกกลางนะฮะอลิฟออยแสกกลางนะฮะชอบเล่นมุกจังเลยนะฮะนะฮะทักทายนะครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีด้วยกันโอ้ยขอบคุณพี่ธงชัยด้วยนะอย่าลืมฝากด้วยให้ดีเจด้วยนะครับนะอันสิ้นเดือนแล้วนะเร็วๆค่าไฟมาแล้วบีพีเรดิโอค่าไฟก็มาเราจะได้มีเพลงเพราะๆฟังตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะฮะโดเนทก็คือบริจาคเนาะส่งค่าไฟมาได้นะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์ดีเจวินดีเจทันได้เลยนะครับบัญชีพร้อมเพย์ก็เบอร์นี่แหละ0840456862นะครับ0840456862นะครับใส่บัญชีพร้อมเพย์มาได้เลยเติมโดเนทมาได้เลยนะครับนะชื่อบัญชีทันวานะฮะสามารถจะโดเนทมาได้ชื่อดีเจวินเองนะครับ0840456862ใช้ขอเพลงก็ได้ใช้ส่ง SMS ก็ได้แล้วก็ใช้โดเนทก็ได้นะครับพี่ธงชัยโดเนทมาแล้วขอบคุณมากครับขอเพลงด้วยนะฮะฟื้นไข้เหรอฮะอ๋อเพิ่งฟื้นไข้นะฮะขอเพลงศึกษานารีอ๋อช่วงนี้คนจะเป็นหวัดไม่สบายกันเยอะมันเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านฤดูกาลด้วยเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับจากหน้าฝนเนี่ยจะกลายเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเดี๋ยวจะป่วยกันต้องระวังด้วยอย่าเปิดพัดลมเป่าตัวเองทั้งวันทั้งคืนแล้วกันนะฮะอ๋อพี่ต้าใช่ลืมชื่อพี่ต้าเฉยเลยนะพี่ต้างอนนะฮะฝากทักทายพี่ต้าด้วยกันละกันนะฮะแหมพี่ต้าสุดหล่อนะฮะทีมงานภูมิศิลานาของพี่สิริโชคที่อยู่ด้วยกันมายาวนานหลายปีหลายพรรษาแล้วนะฮะ แล้วทักทายไปยังพี่ณัฐระยองนครพนมด้วยนะครับทักทายพี่ป๊อดด้วยกันละกันครับโอ้มากันเพียบทีเดียววันนี้บ่ายวันเสาร์นะฮะวันนี้ขอเพลง EQ ซังนะฮะน้อยเจ้าปัญญาเวอร์ชั่นไทยอีกละฟันหาเพลงแปลกไม่ละนะฮะพี่ปอนธนพัฒน์บอกว่าขอเพลง Mission 4กันละกันฮะปรากฏการณ์ในธรรมชาติกันละกันนะครับจริงๆล่าสุดนี่เขามีอัลบั้มใหม่ออกมานะพี่เขาปล่อยมาแล้วนะแต่ว่าเหมือนจะยังไม่ปังเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนจะทะลุซุ่มทำอัลบั้มใหม่อยู่นะฮะพี่นิดละนิกละฮะในเมืองลำพูนครึ้มๆจ่าดีเจขาเจ้าดีเจละปูนมืดเนาะครึ้มๆนะครับพี่โอ้บอกว่าทรงแสกแหวกชิมิเดี๋ยวไม่ได้นะฮะโปรโมทละครน้ำเงินใบเล่ช่องวัน31ช่องคืนทำไมพี่ช่องวันไม่ช่องวันเนี่ยเน่แดงใบเล่ล่ะโอ้แดงใบเล่นี่ต้องบอกว่าเป็นตำนานมากๆเลยนะเอาละครับมาทักทายกันช่วงนี้นะครับมาเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวอ่านกันไม่หวาดไม่ไหวทางแชทนะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงใครก่อนดีเอาเพลงเบาๆก่อนไหมเนาะเอาเพลงเบาๆก่อนแล้วก็สลับเป็นเพลงไวแล้วก็เป็นเพลงช้าเนาะสลับกันไปเนาะวนกันไปนะฮะเอารายการมาไหลกันมาไหลข้อความทีเดียวนะอันนั้นเริ่มต้นของพิสิทธิ์ก่อนไหมเขาทักมาตั้งแต่เที่ยงแล้วนะฮะเข็มในทะเลนะครับไม่ใช่งมเข็มในทะเลนะครับเป็นเพลงของพี่กบไมโครนะฮะเดี๋ยวขอเสิร์ชเพลงแป๊บนึงนะฮะเข็มในทะเลเจอละนะฮะมาทักทายกันช่วงบ่ายนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเดี๋ยวจะขอไล่ตั้งเพลงก่อนวันนี้เข้ามากันเยอะหลายข้อความทีเดียวสวัสดีพี่จำรัดด้วยกันละกันครับสวัสดีพี่บอยศรีราชาด้วยขอเพลงปฏิมากรรมน้ำแข็งด้วยนะครับเสียหายกันในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับกับวันทำงานคุณฟังอีกหนึ่งวันครับ

ไมโครนะครับชื่อเพลงว่างมเรียกสิเพลงเข็มในทะเลนะฮะจริงๆเป็นเพลงใหม่ของเขานะเพิ่งปล่อยมาได้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองนะกบไมโครนะงมยากงมเย็นเสลือเกินนะครับพี่ป้อนว่าดีใจครับกำลังเดินทางไปขอนแก่นครับไปพักผ่อนไปเที่ยววันนี้อาส่งบรรยากาศมาด้วยนะครับไปเที่ยวไหนฟังเพลงระหว่างเดินทางไปจะได้ชิลเนาะจะได้ชิลๆนะครับพี่จุ๋มครับพี่จุ๋มเมื่อกี้พี่จุ๋มขอเพลงฉันมาทำอะไรที่นี่ตรงนี้นี่คือของพี่เจมส์เรืองศักดิ์หรือของพี่เบิร์ดธงชัยครับของใครเอ่ยเลยชื่อมันคล้ายกันนะบอกนักร้องด้วยนะเดี๋ยวจะได้เปิดให้ถูกเพลงนะจ๊ะฉันมาทำอะไรตรงนี้เบิร์ดหรือว่าของเจมส์นะครับพี่รับเหมาสร้างบ้านสวัสดีครับความรู้สึกของตัวฉันด้วยนะจองมาเยอะทีเดียวอ้าวไทยมินี่ด้วยนะฮะมินี่แจมมาบ่าย2เป๊ะเลยพักไทยวันบาดอวันบ่ายอากาศร้อนอบอ้าวเจ้าดีเจมินี่ซักผ้าหรือยังซักผ้าทุกวันนะมินี่นะตากผ้าซักผ้านะมาฟังเพลงนี้กันตรงนี้วันนี้เข้ามากันหลายข้อความนะฮะตั้งแต่ช่วงก่อนบ่ายสองที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันต่อดีกว่ามาๆนะฮะเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนนะครับคุณฟังครับวันนี้จะขออยู่คุณฟังถึงประมาณสัก4โมงนิดๆนะครับ4โมงก่อนครึ่งนะเพราะเดี๋ยว5โมงมีนัดมีธุระนิดนึงนะฮะเดี๋ยว5โมงจะมีงานนิดหน่อยเดี๋ยวประมาณสัก4โมงนิดๆเดี๋ยวจะขอเชฟหายตัวไปก่อนนะครับเนาะก็มาทักกันประมาณสัก2ชั่วโมงเนาะบ่าย2ถึง4โมงเลยประมาณนิดๆกันละกันครับก็ได้คุยกันได้ฟังเพลงได้เล่าข่าวต่างๆนะกับวันสบายวันนี้วันเสาร์นะครับ

ายปีเตอร์คอฟเดอรันดอลครับเพลงที่มีชื่อว่าฉันรับไว้เองนะฮะส่งมาให้ฉันได้ไหมฉันรับไว้เองนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยละกันในช่วงเวลานี้เลยครับบ่ายสองโมงนะฮะเมื่อกี้เปิดเพลงพี่กบไมโครใช่ไหมฮะคุณผู้ฟังมีพี่โอบอกว่าดีใจครับจำข่าวได้ไหมบอสดีไอคอนคาราที่เขาโดนจับเข้าคุกกันไปนะมีกรณีของพี่กบไมโครเนี่ยไปเป็นตัวแทนขายของผลิตภัณฑ์ของดีไอคอนเขานะเกือบโดนติดร่างแห่ไปเหมือนกันนะโดนลากเข้าไปในคุกเหมือนกันแต่ว่ามีหลักฐานก็เลยรอดเนาะเหมือนบอสแซมยุทธนันท์หรือว่ามีนพิชยาที่โดนไปเนี่ยนะตอนนี้ดาราหลายคนก็ไปทำธุรกิจเนาะสรุปว่าตอนนี้บอสแต่ละคนยังไม่ออกจากคุกใช่ไหมโอ้นะทักทายกันมานะมินนี่บอกว่าดีเจขากรมอุตุบอกฝนจะตกหนักพี่วินไม่เห็นตกสักเม็ดเลยเดี๋ยวใจเย็นมินนี่อาจจะไม่มาก็ได้มินนี่ใจเย็นๆ นะครับพี่คริสดาบอกว่าเข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มแล้วนะครับใครอย่าลืมเข้าไปในกลุ่มด้วยกันละกันนะจ๊ะกลุ่ม BP Radio Fan Club นะฮะซึ่งมีพี่เลิฟเป็นแอดมินอยู่นะฮะดีเจอาจจะไม่ได้เข้าไปโพสอะไรนะฮะดีเจเป็นคนที่ชอบส่องดูเฉยๆไม่เล่นอะไรนะฮะแต่จะตอบไลน์ซะมากกว่านะเพราะไลน์มันจะสะดวกกว่ามันจะไวกว่าเราจะใช้เฉพาะช่วงเวลาเราขอเพลงจัดรายการนะฮะพิต้าธีรพัฒน์บอกว่าดีเจครับเมื่อคืนไปเที่ยวร้านเหล้ามาสนุกมากๆเลยตะคืนม่วนขนาดเลยเมื่อคืนนี้พี่ต้าไปเที่ยวมาส่งบรรยากาศไม่ดูนี่นะครับเป็นบรรยากาศร้านเหล้าเมื่อคืนนี้นะครับก็คึกคักสุดนานนะครับเป็นร้านนั่งชิลเนาะที่ร้านเฮาณบ้านดอนหลวงนะครับงานผ้าฝ้ายดอนหลวงด้วยนะฮะป่าซางลำพูนนะครับทักทายส่งบรรยากาศเข้ามานะฮะไปเที่ยวไหนแชร์มานะครับนะตะกี้มีคนแซวนะครับพี่ป๊อดวันดีเจครับวันนี้เอารถส่วนตัวไปนะฮะวันนี้จะไปขอนแก่นเมื่อกี้ขับรถผ่านวัดป่าอดุลยารามว่าจะแวะเช็คอินหน่อยเผื่อเจอป้าดาล่ะฮะระวังนางด่าแล้วพี่นะมาทำไมเดี๋ยวป้าดาวัดป่าอดุลยารามนะฮะส่งบริการมาได้นะฮะพี่นาโต้เจวายโอ้โหเซลฟี่ไม่ดูด้วยกับรถคู่ใจในรถรุ่นอะไรพี่เหมือนรถอะไรอย่างจีมซีทหารเลยทักทายครับวันนี้มีมิทติ้งทรงลุงห้วยลานครับพี่เจว้าวนะครับห้วยลานนะฮะนี่ส่งบริการมาดูใส่ผ้าพกหัวแล้วอย่าลืมฝากบริการมาด้วยนะครับไปเที่ยวไหนอ่างเก็บน้ำห้วยลานนะฮะอันนี้ที่เชียงใหม่เนาะนะฮะนะครับส่งบริการมาไปเที่ยวไปปิกนิกนะไปชิลนะที่ไหนก็ฝากมาได้นะเนาะว่าหลายคนเดินทางขับรถไงขับรถเดินทางนะแชร์กันเข้ามาแล้วกันสำหรับบรรยากาศในวันนี้นะครับนะฮะดีเจครับมีกลุ่มทายหวยไหมหวยแม่นๆนะฮะหวยแม่นๆหรอหวยแม่นๆนี่ต้องบิกาลูฮะบิกาลูนะฮะทักทายพี่เพชรพีแอนด์วอเตอร์ด้วยกันละกันนะฮะอย่างนี้บิกาลูตกใจสะดุ้งโยงเลยนะฮะเอามาเปิดเพลงต่อดีกว่ามาวันนี้เข้ามากันหลายข้อความนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะนะฮะให้ฟังเพลงของพี่เบิร์ดไหมฉันมาทำอะไรขอไว้นะครับวันนี้ที่จะอยู่คุณฟังถึงประมาณ4โมงนิดๆนะฮะไม่ถึง5โมงครึ่งนะครับเนาะวันนี้5โมงมีธุระมีงานหน่อยนะครับ4โมงนิดๆก็จะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฉันมาทำอะไรที่นี่มาทำอะไรน้อนะฮะฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับในช่วงเวลานี้เลยนะทักทายในมองด้วยกันละกันครับเสียหายในมองด้วยนะฮะทักทายพี่แดงจากแม่ออนเชียงใหม่ด้วยนะครับเสียหายมาแล้วพี่เพชรบอกว่าวันนี้วันเสาร์ในมองขอเพลงแม่ห้างเปิดท้ายรายการและปิดท้ายรายการกันละกันดีเจนี่เซลฟี่มาเลยเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ป๊อปบอกว่าไม่กล้าไปวัดป่าอรุณยารามกลัวเจอลุงแหวนธานอสเหรอฮะแล้วเราจะเจอกันทำไมนี่ว่าดีเจขาทุล่าดีเจในหมู่กระทะหรือเปล่านี่แอบบอกคุณฟังก่อนนะพอดีว่าดีเจจะไปอันนี้เอ๊ะไม่รู้คุณฟังใครเคยจัดฟันบ้างใครเคยจัดฟันบ้างพอดีจะไปคุยเรื่องการจัดฟันนะครับว่าคือฟันมันห่างฟันหน้าฟันเหยินฟันมันห่างออกห่างออกเรื่อยตามอายุนะฮะก็เลยจะไปถามก่อนว่ามันอย่างเงี้ยมันเท่าไหร่ยังไงแบบไหนนะฮะคลินิกจัดฟันคณะ5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นสปอนเซอร์นะครับไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าจัดฟันจริงๆแล้วเนี่ยเสียงพูดจะชัดเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะถ้าสมมติว่าจัดแล้วเสียงมันไม่ชัดเหมือนเดิมนะฮะมันแบบแปลกๆก็อย่าว่ากันนะไม่เคยเลยทั้งชีวิตยังไม่เคยจัดฟันไม่เคยทำอะไรกับฟันเลยนะทำมาไลฟ์ฟังเฉยๆเผื่อว่ารอบหน้ามาจัดรายการแล้วเสียงมันเปลี่ยน มันแกงได้ไม่เยอะเหมือนเดิมนะมินนี่นะมันแกงไม่ถนัดเหมือนเดิมเลยก็ต้องเข้าใจว่าจัดฟันอยู่นะฮะ นะครับให้เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะไปนะครับเนาะแต่ยังไม่ได้ตกลงจะทำนะแต่ไปถามเขาเฉยๆนะฮะนายถ้วยทองในห้างฟิล์มเลดี้บอกว่าขอเพลงมณีรัตน์ของ JKR หน่อยค่ะเดี๋ยวสักครู่แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจ๊ขอตั้งเพลงก่อนเนาะมาทำงานมาด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับเนาะก็แต่ว่าลุงธานอสน่ากลัวกับป้าดาอีกนะฮะโถออกโขนกระแสแล้วฮะจัดฟันเสร็จแล้วพูดเหมือนจะแชมป์เลยจัดฟันแล้วเสร็จจะติดอ่างเหรอครับเกี่ยวกันไหมนะจัดฟันใช้มีดคมไหมครับดีเจมีดซุยครับพี่ใช้มีดซุยนะฮะถ้าระดับเล็กๆหน่อยก็มีดคุบนะฮะโชคพญางามนี่นะ

0: ีคำไหนบ้างที่เราฟังแล้วได้หายได้ยินแล้วหายเหนื่อยกำลังใจเหรอฮะพี่โอนะครับเงินเข้าแล้วใช่ไหมได้ยินแล้วหายเหนื่อยเลยนะฮะเหลืออะไรดีอยู่ที่ใจเราด้วยนะบางครั้งบางทีถ้าใจเรามีความสุขเนาะถึงแม้ว่ากายมันจะทุกข์เสียเหลือเกินนะครับแต่ทุกอย่างล้วนเป็นองค์ประกอบหมดเลยเนาะเรื่องคนรอบข้างเรื่องส่วนตัวเรื่องคนคนรักเรื่องของกินเรื่องอาหารสำคัญคือเรื่องเงินเรื่องทองด้วยนะครับได้ยินแล้วหายเหนื่อยแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าสุดท้ายสุดละการมีชีวิตที่ดีก็เพียงพอแล้วนะครับก็ว่าไปนะเพลงจากเสือใหญ่นะครับที่ฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงเตรียมเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมากันเยอะทีเดียวเนาะเราฟังเพลงสบายๆไปก่อนเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังนะฮะหรืออาจจะสลับกับเพลงไวสักบ่ายสองครึ่งเนาะสลับกันนิดนึงนะฮะจะได้ไม่เหงากันไม่ง่วงกันนะครับนะอัธพรที่มาก่อนเนาะ
1: คำหนึ่ง
0: ที่บอกกับฉัน
1: เราจะรักกันตลอดไป
0: คำพูดก็เหมือนกันนะบางครั้งบางทีบางคำพูดบางอย่างเนี่ยได้ยินปั๊บแล้วหายเหนื่อยเลยนะครับกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่ครับมินนี่บอกว่าดีเจขานอนถึงเที่ยงทุกวันก็มีความสุขนะคะนอนกินบ้านกินเมืองมินนี่ใครมีน้ำบ้างเดี๋ยวน้ำสาดมินนี่ให้ตื่นหน่อยนะฮะเดี๋ยวสักพักนะจะมีคนเพิ่มเติมมายังมีดื้อนะฮะดื้อน่าจะยังไม่ตื่นตรงนี้น่าจะยังหลับสบายอยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวสักพักมิ้นจะทักมาสักใกล้ๆ4 โมงนะฮะพวกนี้มันเป็นพวกกินบ้านกินเมืองนะฮะสวัสดีพี่เอกนรินทร์ด้วยกันละกันนะฮะทักทาย BP Radio แฟนๆรายการด้วยขอเพลงจดหมายถึงนายเก่าก็ละกันบิลลี่โอแกนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับอโปเต้มาแล้วนะฮะหาอโปเต้จะไปซื้อ iPhone เหรอไปศูนย์บริการมือถือจะซื้อให้ใครนะโปเต้อยู่ที่ศูนย์มือถืออยู่นะฮะเดี๋ยวจะออกมือถือใหม่หรอนะฮะยังไงก่อนนะฮะหรือว่าถูกหวยหรือเปล่านะฮะพี่รับเหมาดีเจครับระวังกินหมูกระทะไม่ได้เด้อถ้าจัดฟันนะนะจีนขำเคี้ยวนะครับนั่นน่ะสิก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะสงสัยจะได้ลดหมูกระทะแน่ๆเลยถ้าจัดฟันนะฮะจริงๆเวลาไปกินหมูนะฮะที่เจอก็ไม่ได้กินหมูนะไปกินพวกอาหารพวกกระจุกกระจิกมาหน่อยฟังครับของเครื่องดื่มไอศกรีมอะไรพวกนี้มากกว่าไม่ได้ไปกินอะไรพวกนั้นขนาดนั้นนะฮะสวัสดีช่างโอได้กันละกันนะครับช่างโอกำลังทำงานอยู่วันนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับทีมงานโอแอร์นะครับติดตั้งแอร์สวัสดีทักทายนะครับฝากทักทายโปเต้ด้วยมินนี่บอกเอาไว้นะครับอยู่ร้านไหนบอกว่าฝากซื้อมินนี่เครื่องนึงเดี๋ยวผ่อนต่อจากโปเต้นะฮะอ๋อวันนี้เพียงช่างโอบอกว่าเป็นช่างไฟครับไม่ได้เป็นช่างแอร์วันนี้เปลี่ยนอาชีพเป็นช่างไฟแทนนะครับเนาะพี่ฟอสวันนี้จะครับคำที่ทำให้รู้สึกหายเหนื่อยคือคำว่ามาหาหน่อยไม่มีใครอยู่บ้านเลยได้ยินคำนี้แล้วหายเหนื่อยเลยล่ะฮะเดี๋ยวอันนี้2 แง่ 2 งาม3 งาม8 งามเหรอฮะพี่ต้าวันนี้ครับคำว่าได้ยินแล้วหายเหนื่อยคือคำว่าช้างเย็นๆครับอ้าวโหลีโอเย็นๆได้ไหมต้องเป็นช้างมันจิตจัดดีเนาะ

็นของขวัญนะครับจาก Musketeers นะครับที่ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเราฟังเพลงเย็นๆกันไปเรื่อยๆนะครับเพลงนี้ช่างบอยบอกว่าดีเจครับฝากกับคนข้างๆด้วยฝากกับคนที่บ้านพี่ช่างบอยพัทลุงนะช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงนะเมื่อกี้ไปเที่ยวด้วยกันกับครอบครัวมานะไปนั่งจิบเครื่องดื่มกับฟงกาแฟกันมาก็เลยแอบเซลฟี่มาให้ดูด้วยนะครับนะฮะนี่สวยกับคนข้างๆนะอ่ะชิวๆกันไปนะครับชิวๆกันไปนะเพลงเพราะความรู้สึกดีส่งให้แก่กันและกันนะครับในทุกๆวันนะนะครับเมื่อกี้อาเมะขอเพลงพลังที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมครับเพลงนี้ใช่ไหมอาเมะเป็นเพลงประกอบละครซีรีส์ Six Sense เนาะนะครับชิวๆกันบ่าย 2:26 นนะครับ

เป็นเพลงใสๆนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าพลังที่ซ่อนอยู่นะครับเนาะ Six Sense Seven Sense Seven Eleven Big C Lotus นะพี่โอนะชิวๆด้วยกันตรงนี้กับดีเจและกันที่ BP Radio นะคะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะใครจำ JR Voy ได้บ้างเอ่ยมีเพลงหนึ่งที่เราไม่ได้ฟังกันนานมากนะฮะจะเพลงว่าไร้น้ำหนักนะฮะ

แต่น้ำหนักครับนี่คือ JR หลายคนอาจจะไม่คุ้นเสียงนะเพราะว่าหลายคนจำ JR Voice ได้ตอนที่เป็นเด็กเนาะ Love Fortune Love Fortune Number 9สมัยแต่สมัยนั้นใช่ไหมครับแต่นี่เสียงตอนอัลบั้มน่าจะเป็นอัลบั้มสุดท้ายมั้งหรือเปล่าพี่เฟิร์สเนาะละก่อนจะหายไปแต่ว่าคนก็มีคนแชร์ภาพนะ JR ก็มีครอบครัวแล้วอยู่กับครอบครัวนะ JR Voice นะฮะแต่ว่าพี่บอยนี่ยังหน้าตาดีเหมือนเดิมนะหน้าใสกิ๊กเลย Mission 4 Project นะครับเดี๋ยวจะกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่ที่เดี๋ยวขอขยับจังหวะเขาหน่อยไหมเราช้ามาหลายเพลงเนาะเดี๋ยวจะขยับจังหวะกันสักหน่อยใน2ครึ่งถึงบ่าย3เราจะเอาเพลงไวกันหน่อยเนาะแล้วบ่าย3จะกลับมาเพลงช้าที่หาคามาคุยกันเช่นเคยสำหรับบ่ายนี้นะครับนะพี่เสือโชคบอกว่าตอนนั้นชอบดูหนังเรื่อง Six Sense ตอนนี้ชอบดูซีรีส์แนวตั้งแทนประเภททะลุมิติอ๋อเหรอซีรีส์แนวตั้งประเภททะลุมิติซีรีส์แนวตั้งนี่มันยาวไหมจริงๆไม่เคยดูนะเห็นผ่านๆหมายว่าเรื่องมันประติดประต่อได้ไหมฮะหมายถึงว่ามันจะต่อเนื่องจนจบตอนไหมหรือว่ามีแค่สั้นๆไม่กี่นาทีปกติจะไม่ค่อยได้ดูพวกซีรีส์แนวตั้งเท่าไหร่ส่วนมากจะดู YouTube ซะมากกว่าก็ดูผ่านทีวีสมาร์ททีวีจอใหญ่หรือว่าจอมันเล็กมองไม่เห็นเนี่ยชอบดูรายการต่างๆนะฮะแต่ว่าดูผ่านจอทีวีไปเลยมันใหญ่กว่านะฮะสมาร์ททีวีเดี๋ยวนี้มันสะดวกไงกดรีโมทปุ๊บๆมันก็ง่ายนะครับมือถือจอเล็กมองไม่เห็นมาฟังแร็ปเปอร์หนึ่งเพลงชื่อเพลงว่ามณีรัตน์นะครับ

นบลูด็อกครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเดี๋ยวขึ้นจะแบบเพลงกันเบาๆในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวหาข่าวช่วงหน้าบ่ายสามก็หาข่าวมาเล่ากันแต่เดี๋ยวเปิดเพลงก่อนฮะเดี๋ยวขึ้นจะแบบเพลงกันสักหน่อยดีกว่าช่วงนี้นะฮะจะได้ไม่ง่วงกันเนาะเดี๋ยวมีไมโครมีแซวมีโดมปกรณ์ลำมีลาบัน

ูด็อกนะครับไม่เห็นมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับอ้าวมาพร้อมกันเลยพี่โอ้กับพี่เนิร์นเหมือนรู้กันนะฮะจิตสัมผัสแล้วฮะตาเนิร์นส่งความมาดีเจครับทีมเป็ดกับกาบแข่งวันนี้อุ้ยวันนี้เชียร์ฟอเรสต์นะตาเนิร์นวันนี้เชียร์ฟอเรสต์นะฮะกองเชียร์แมนยูวันนี้ขอให้เชียร์ฟอเรสต์เท่านั้นปอลอพี่โอ้บอกว่าลิเวอร์พูล5พาววันนี้ครับ6โมงเย็น6โมงครึ่งนะครับลิเวอร์พูลกับฟอเรสต์นะครับจะมีแข่งกันวันนี้ตาเนิร์นเชียร์ฟอเรสต์นะฮะส่งกำลังใจให้ฟอเรสต์ใช่ไหมฮะปอลอฟอเรสต์5พาวนะฮะนะครับรอติดตามว่าจะเป็นไงแฟนบอลเขาจะขิงกันตลอดเลยตลอดเวนะครับรักปันปอนแคปไมโครเดี๋ยวมีหวานจากแซลด้วยมีปรากฏการณ์ในธรรมชาติจากมิชชั่นโฟเนาะมีศึกษานารีนะครับมีสาวเทคนิคผมยิกตาคมด้วยนะมีโจมอถึงนายเก่าด้วย

คนเราถ้าเจออุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็ไปด้วยกันได้นะครับสามารถจะเคียงข้างไปได้นะนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วสิ่งที่ถูกต้องสุดแล้วนะครับแต่ว่าหากวันใดวันหนึ่งเจออุปสรรคแล้วเดินหนีนั่นแสดงว่าเขาเอาตัวรอดละนะครับรักปอนๆครับคุณผู้ฟังนะครับมาเล่นเพลงมันกันสักช่วงดีกว่าช่วงนี้นะครับใกล้บ่ายสามหวานครับหวานตอนนี้คือเพลงเต็มแล้วนะครับไม่ต้องขอเพิ่มเลยเด้อนะมันเลยเวลานะครับเตรียมไว้แบบเต็มเอียดแล้วตอนนี้นะฮะ

คนหวานอย่างเจ้ามาเป็นหวานใจโดยหวานคือกันเนาะนะครับนี่คือเพลงจากแซวนะครับศิลปินลาวศิลปินจากเมืองลาวนะครับมามันกันต่อดีกว่าในช่วงนี้นะครับมีปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมีศึกษานารีมันต่อเลยมาจะคึกคักกันช่วงบ่ายนี้นะครับ

ยิ่งใหญ่กว่าดินน้ำลมไฟทีเดียวนะครับใครก็ทานไม่ได้นะฮะนี่เลยนะครับนี่คือ Mission 4 Project นะครับที่ฝากไว้ด้วยนะฮะมันต่อเนื่องดีกว่าช่วงนี้อีกสัก 2-3 เพลงนะครับช่วงบ่าย 3 ตรงนี้เอ๊ะตอนนี้รู้สึกว่าเชียงใหม่เริ่มมืดมาเรื่อยๆเด้อนะฮะ

ลาบานูนนะฮะมันกันช่วงนี้กันละกันนะนี่คือเซตเพลงวัยที่ฝากมานะครับมีมันเหมือนกันแต่ว่ามันแบบยุค80นะฮะ90อ่ะมาบิลลี่โอแกนครับจดหมายถึงนายเก่ามา

ดหมายถึงนายเก่าครับคุณฟังโอ้โหท่านนายเก่าจะแบบนี้ขอไปดีกว่าขอลาทำงานตัวเองดีกว่าเนาะแบบพี่เบสดีกว่าเนาะช่างเบสบอดี้เจครับทำงานเป็นเจ้านายตัวเองดีกว่าเพิ่งได้จับโทรศัพท์ก็พอดีกำลังเครื่องไงกำลังซ่อมรถอยู่ช่างเบสกำลังซ่อมอยู่มือดำไปหน่อยนะฮะจัดไปครับพี่ช่างเบสนะฮะเพลงทั้งทองทั้งปลูกเวอร์ชันไหนก็ได้ครับดีเจตาเอาไว้ก่อนเด้อนะฮะแยกเสมิงมืดเลยครับดีเจพี่รับเหมาส่งภาพมาตอนนี้เมื่อกี้อเมสส่งภาพมานี่ครับที่แม่วางกระตกแล้วครับตอนนี้แม่วางเชียงใหม่นะตกแล้วนะฮะส่งคลิปมาดูนี่ตกเบาๆชุ่มฉ่ำธรรมชาตินะฮะนี่ได้ยินเสียงไหมเย็นๆนะฮะมาช่วงนี้พี่ป๊อตส่งภาพมานะฮะตอนนี้ผ่านวัดป่าอดุลยารามอันนี้วัดอะไรพี่นี่ไงส่งภาพบรรยากาศมาดูนะฮะอันนี้วัดป่าอดุลยารามใช่ไหมพี่ที่พี่ส่งไปดูนะฮะคนเยอะนะเนี่ยคนเยอะนะเจอป้าดาไหมครับเจอพาด้าไหมอ่ะแม่ว่าเย็นเลยค่ะดีเจขานอนห่มผ้าฟังดีเจไปเพลินเหลือเกินเพลินเจริญใจนะครับโอ้นี่พี่ปอนี่เกาะติดกระแสนะวัดป่าอดุลยารามฝนไม่ตกนะพี่เนาะบรรยากาศดีคนเยอะเหมือนกันนะฮะไม่เจอป้าดา

รัตน์รักนะครับของชามานะครับสาวเทคนิคผมยิกตาคมนะฮะถ้าผมหยิกก็ไปดัดเอาไปทำให้ยิบผมสิครับนี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังนะครับนะเอาละครับตอนนี้เข้าสู่เวลาบ่ายสามโมงเดี๋ยวลดจังหวะเพลงให้เบาลงเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันช่วงนี้เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะวันนี้พี่ปอนวันนี้เจอครับอยู่ที่แผงหวยแล้วตอนนี้วัดป่าอรุณยารามถ้ารวยแล้วอย่าลืมส่งให้ดีเจด้วยนะครับซื้อหวยมา4ใบว้าวว้าวขอให้รวยโปเต้975โปเต้โปเต้ตามซื้อ975มาได้เป็นปีแล้วนะยังไม่ออกสักทีนะฮะ

0: ชื่อเพลงว่าดาวเรืองดาวเรืองดาวโรยดาวเรืองกับเพลงจากหมูสว่านเป็นเพลงเก่านะฮะที่หลายคนคิดถึงนะครับพี่บอยวันดีเจครับใครขอเพลงนี้ครับผมไม่ได้ฟังนี้นานมากเลย บางเพลงอาจจะแวบมาในหัวนะบางคนก็อาจจะไม่รู้จักเนาะนะฮะโอ้พอสออะไรเนี่ยน่าจะนานมากเลยเหมือนกันนะฮะชื่อเพลงว่าดาวเรืองจากวงหมูสว่านนะฮะจากวงหมูสว่านนั่นเองนะครับเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสามโมงฮะกับดีเจเวนตรงนี้ทักทายคุณผู้ฟังทางบนทริกด้วยเป็นลิงก์สัญญาณแล้วนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับที่29นะครับ28 29นะ29นะครับเดือนสิงหาคมนะครับ2569ครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
2: แย่จัง
3: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจูใจสูงสุด30กิก
4: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทราเวลจาก True

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ฝากสปอนเซอร์ตัวนี้ด้วยนะครับร้านจะยอข้าวต้ม1บาทนะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับแล้วก็ True Detect ด้วยนะครับเลือกแพ็คเกจโปรโมชั่นดีๆเลือกโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ครับศูนย์บริการTrue และ D-Tag กันได้เลยนะฝากด้วยกันแล้วกันครับบ่าย 3:12 ในช่วงนี้เมื่อกี้เราเปิดเพลงไปนะครับมีคนถามว่าเพลงเมื่อกี้เพลงอะไรชื่อเพลงว่าดาวเรืองดาวเรืองเนี่ยคนร้องชื่อว่าสมบัตินะฮะจริงๆพี่เฟิร์สเป็นคนหาข้อมูลให้บอกว่าเนี่ยดีเจสมบัติเนี่ยคนนักร้องนำคนเดียวกันกับที่ร้องเพลงวง Nursery Sound อ๋อ Nursery Sound นะฮะก่อนจะเป็น Nursery Sound ใช่ไหมแน่ใจพอสออะไรน่าจะประมาณ240มากมายที่เป็นกลางๆปลายๆเนาะแต่เขาหมูสว่านหมูสว่านกลับมาช่วงนี้นะครับมีเพลงที่ยังค้างกันอยู่หลายเพลงเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงให้ฟังนะครับมีทักทายมาหัวดีเจครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งประมาณ4โมงเย็นวันนี้จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครับรอบรองและดีเจไทยญี่ปุ่นครับเวลา4โมงเย็น15นาทีมาร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะฮะอันนี้พี่สุทธิพงศ์ก็แจ้งมาไหนใครเป็น FC นักตบสาวไทยบ้างเอ่ยเดี๋ยวรอติดตามได้ในประมาณสัก4โมง15เนาะจะเริ่มถ่ายทอดสดกันนะฮะแข่งวอลเลย์บอลนี่มันจะชนะมันจะรู้ผลไวกว่าฟุตบอลนะฟุตบอลนี่วิ่งไล่กันนะฮะเป็นชั่วโมง นะครับแต่วอลเลย์บอลนี่มันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะฮะอย่างทันใจทีเดียวนะฮะพี่โอส่งภาพมาครับบอกว่าแถวๆที่อยู่โซนนี้ฝนตกแล้วครับโซนไหนนะพี่โซนแถวๆซอยซูมดูก่อนนะพัฒนาการนะครับแยก5นะฮะพัฒนาการ20นะครับเราว่าฝนกำลังตกแล้วตอนนี้นะฮะฟ้าฝนลงมาแล้วครับฝนฟ้าอากาศไม่แน่ไม่นอนนะที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็ครึ้มนะยังไม่ตกนะยังครึ้มๆอยู่นะเอามาฟังเพลงต่อดีกว่ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะเดี๋ยวใช้ฟังอันนี้ไหมอธิษฐานจากบาร์บี้สนะครับประติมกรรมน้ำแข็งจากเบบี้บูครับไม่อาจเป็นใจจากพี่เจมส์นะฮะเอาเป็นความรู้สึกของตัวฉันจากวันสวีขอเวลาสร้างตัวจากเดอะฟ็อกซ์ด้วยมีเพลงแปลกนะฮะ 2-3 เพลงมีอีคิวซังมีแม่น้าห้าง3ปีแล้วมีของต้าที่ฝากไว้นะครับเดี๋ยวไปหาข่าวก่อนจะให้เล่าเรื่องอะไร

าวแล้วครับช่วงนี้ที่เชียงใหม่ตอนนี้ฝนกำลังเทลงมาข้างนอกนะครับกำลังฉ่ำๆเลยทีเดียวนะนะเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวเรื่องวัดป่าดุยรามล่าสุดมีข่าวอัปเดตคุณผู้ฟังครับนะพี่ดาวินทราบว่านี่แม่แจ่มนะครับเดี๋ยวมืดฝนเดี๋ยวตกงงไปหมดแล้วครับดีเจนะฮะเมื่อเช้าปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าวก็โดนฝนเปียกแต่ตอนนี้แดดแท้แล้วเหรอฮะโอ้โหหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้พี่หน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะหยุดมันจะตกมันแล้วแต่เลยมันอยู่ที่ว่ากลุ่มฝนหรือว่ากลุ่มอากาศเมฆฝนที่มันลอยไปมันไปลงใส่จุดไหนนะฮะพี่สิโชคว่าดีเจครับบอลเขามีตังเขายังมาซื้อคนอะไรอะคนลูกมาเตะเขาจะลูกกันยิ่งอย่างบอลเขามีตังเขาทำไมไม่ซื้อคนลูกเอามาเตะเลยใช่ไหมฮะก็ไม่นะฮะเขาเตะเพื่อได้ตังพี่เขายิ่งแย่งกันยิ่งได้สตังพี่เขายิ่งแย่งกันเยอะตังยิ่งเยอะนะฮะพี่สิโชคครับตอนนี้ดอยหลอกฝนตกไหมเดี๋ยวขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องวัดป่าดุนยารามล่าสุดมีอัปเดตคุณฟังครับก็บอกว่าพบแล้วนะฮะพบแล้วนะครับค้นกันอยู่นานหลักฐานชัดนะพบชื่อวัดป่าดุนยารามจดทะเบียนเป็นวัดตั้งแต่ปี25แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทราบนะฮะเจ้าที่ไปค้นเอกสารเก่านะครับในโกดังนะครับหลายปึกกว่าจะเจอนะฮะตั้งแต่ปี2525ว่ะ2525เกิดยังหรือยังครับได้กี่ขวบกันแล้วกันว่าเกิดกันหรือยังนะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวให้ฟังเนาะนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวเปิดเพลงต่อกันดีกว่านะครับเปิดเพลงต่อเพลงแตนกันดีกว่าทางบุญทริกเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ฝนฟ้าอากาศตกไหมฮะเดี๋ยวจะขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงว่าตอนนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะครับณเวลานี้บ่าย3โมงกับอีกประมาณ20นาทีนะครับตอนนี้กลุ่มฝนเนี่ยกระจายกันไปกระจุกกระจิกนะเชียงใหม่ก็จะมีแถบแถวๆในเมืองนะครับหางดงนะครับแม่วางลำพูนเล็กน้อยสารพีนะครับสันกำแพงครับที่ตกอยู่นะและที่อื่นมันกระจายไปทั่วครับมันบอกไม่ได้เชียงรายตัวเมืองตกอยู่เล็กน้อยครับตกอยู่นครสวรรค์นะครับกรุงเทพมหานครเยอะหน่อยเด้อนะฮะตั้งแต่โซนของบางปะอินวังน้อยปากเกร็ดลงมาเข้าสู่เมืองกรุงเทพมหานครนะครับตรงกลางนะฮะกระจายไปเลยถึงสมุทรปราการลงไปถึงอ่าวไทยเลยสมุทรสาครลงอ่าวลงทะเลไปเลยนะครับนะฮะแล้วก็ยังลากยาวไปถึงสมุทรสงครามลากยาวไปถึงเพชรบุรีเลยทีเดียวนะครับที่ตกอยู่ในทะเลตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งของปราจีนบุรีก็ตกอยู่ครับอีสานนะครับในแถวๆปอยเปตนะฮะเขมรปอยเปตนะฮะนี่นะบุรีรัมย์สุรินทร์โคราชตกหมดเลยนะครับกระจายกันไปมีเล็กน้อยบ้างนะฮะส่วนอุบลราชธานีตัวเมืองมีฟ้าและฟ้ารองนะครับตัวเขตในเมืองแล้วก็เขตของอยู่บนนะอำเภอทางตอนเหนือนะครับส่วนในส่วนของทางบุตรฤทธิ์เดชรมนี่ไม่มีนะฮะแต่ว่าก็มีที่เขื่อนสิรินธรนะครับของเจียมพิบูลมังสาหารนะครับปากเซนะที่ตกอยู่นะทางฝั่งโน้นนะครับแล้วก็มันกระจายไปทั่วบ้างฮะเขมรก็ตกอยู่อัตปืออย่างนี้นะฮะลาวนะครับลงมาหัวหินนะครับลงมาแถวๆประจวบตกหมดเลยชุมพรนะครับเกาะ2นะครับอุระบุรีตะกั่วปานี่ตกหมดเลยทั้งแถบเลยนะครับพระแสงพังงาภูเก็ตก็จะกระจายกันไปทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชเฉพาะโซนของแถวแถวอำเภอทางฝั่งกลางๆครับนาสารพิปูนนะฮะฉวางนะครับทุ่งสงแล้วก็ลงมาที่จังหวัดตรังนะข้างล่างนะครับทุ่งยาวละงูตกหนักเลยนะครับสะบ้าย้อยนี่หายหมดเลยเนาะยะลาโอ้นี่ตกหนักเลยเนี่ยนราธิวาสนี่ตกหนักเลยนะฮะข้ามฝั่งไปมาเลยนะกระจายทีเดียวนะครับนี่คือบรรยากาศของฟ้าฝนในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับนะ พี่โอ้วันนี้เจอครับปี25ยังไม่เกิดครับ ยังไม่เจาะรังไข่เลยนะฮะพี่บอยศิรชาว่าเริ่มตกเหมือนกันครับช่ำๆนะพี่เนาะพี่ซันเดย์เกษตรนวมินทักทายนะครับตกอย่างหนักเลยฮะเกษตรนวมินนะฮะโอ้โหช่ำๆครับพี่จักรพันธ์ทักทายมาครับแยกเสมิงแจ๊ะแม่ๆครับดีเจนี่ส่งบริการไม่ดูนะครับแยกเสมิงเชียงใหม่นะครับนี่ฝนฟ้าช่ำลงมาแล้วนะนี่สบายสบายก็ดีนะตกแบบนี้มันก็เย็นสบายดีแต่ว่ามันก็ทำให้การทำงานนั้นลำบากนะพี่เนาะการทำงานนั้นอาจจะลำบากหน่อยนะโดยเฉพาะหน้างานต่างๆนะครับที่ต้องอาศัยการออกพื้นที่นะครับกำลังวันบอกว่าดิเจขาพระประแดงตกจ้าตกช่ำๆเนาะพี่สุรัตน์บางแสนหยุดตกๆครับดิเจทั้งวันเลยนะฮะพี่แดงบอกว่าทางแม่อ่อนยังครึ้มๆอยู่ยังไม่ตกใช่ไหมโซนฝั่งตอนออกอาจจะยังไปไม่ถึงพี่นะฮะแล้วก็พี่เอกบอกว่าสวัสดีครับดิเจทักทายครับพี่เอกนะฮะนะครับมานำมาฟังเพลงต่อเดี๋ยวจะมาเล่าขายฟังต่อเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าขายฟังให้คุณฟังได้ฟังต่อนะฮะเริ่มต้นด้วยความงดงามจ
จนใครต่อใครอิจฉา

ริ่มต้นด้วยความงดงามจนใครต่อใครอิจฉานะครับประติมากรรมน้ำแข็งนะครับทักทายพี่บอยด้วยกันละกันนะครับอุ้ยมีคนแซวมาน่ะพี่โอ้มีคนแซวมาบอกว่าเพลงนี้ฝ่ายกับหงแดงว่ะอีกละเริ่มต้นด้วยความงดงามแต่ไปๆมาๆสุดท้ายเนี่ยแผ่วปลายว่ะเออเนี่ยเห็นไหมแฟนบอลแมนยูนี่มันแบบอย่างเงี้ยมันทุกคนมันเป็นแบบเนี้ยนะฮะทักทายพี่บงยุงในโอ่งด้วยกันละกันเซย์ไฮนะครับทักทายช่วงเวลาของภาคบ่ายด้วยนะเริ่มต้นด้วยความงดงามสุดท้ายก็แผ่วปลายแย่จังเลยอ่ะขออีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันไม่อาจเปลี่ยนใจนะครับพี่เจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ตอนนี้เชียงใหม่ข้างนอกฝนกำลังตกเย็นฉ่ำๆเลยนะฮะนานตะเนิ่นมาแล้วนโมพุทธายะจงชนะลิเวอร์พูลนะครับนะมาอีกแล้วแมนยูมาอีกแล้วนะฮะอย่าเปิดประเด็นสิเดี๋ยวมันไม่จบนะมาพี่บอยบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงเพราะด้วยนะครับเท็ดว่าส่งกำลังใจเชียร์นะครับลิเวอร์พูลเย็นนี้ครับ

ขอรักตลอดไปได้ไหมพี่นาวินซ่าวะดีเจครับขอรักลิเวอร์พูลแบบนี้ตลอดไปทั้งใจแบบไม่อาจเปลี่ยนใจได้ไหมได้สิครับพี่ไม่เปลี่ยนใจตรงกับเพลงนี้เลยนะครับเย็นนี้จะจิกเจ้าป่าจนเลือดสาดเลยคอยดูโอ้โหต้องเจอแบบนี้เนาะพี่นาวินซ่าเดอะคอปนะฮะเย็นนี้จะจิกเจ้าป่าเลยทีเดียวเออนะฮะรอติดตามนะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับผลบอลเย็นนี้นะครับผลบอลเย็นนี้นะฮะแต่ละคนนี่แบบว่าขิงกันหน้าดูเนาะเมื่อกี้ปฏิมากรรมน้ำแข็งก็แบบเริ่มต้นด้วยความงดงามนี้เพลงนี้เปิดให้ลิเวอร์พูลเหรอครับดีเจเริ่มต้นด้วยความงดงามสุดท้ายนี่แบบพินาศพังทลายเนี่ยเห็นไหมจิกกันไปจิกกันมาแต่ละคนนะฮะขิงกันไปขิงกันมานะฮะพี่เพชรบอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้รู้กันครับดีเจจะฟอร์เรสต์หรือลิเวอร์พูลแต่นั่นบอกว่าร่วมด้วยช่วยกันเชียร์ฟอร์เรสต์นะครับให้ถล่มลิเวอร์พูลให้ยับนะครับใครเชียร์ฟอร์เรสต์กด2นะฮะนี่เห็นไหมขิงกันสุดฤทธิ์นะฮะเหมือนวันก่อนน้องหงร่อนไงมันไส้มากคุ้งอะค่ะขอเชียร์เลยนะวันก่อนที่นางบอกอะพี่บอกว่าก็ก้าวก็เยอะเหมือนกันนะฮะยังเป็นก้าวก้าวนะฮะเข้าใจทำไมน้องหงร่อนถึงดึงอะไรนะถึงหมดความอดทนเออนะฮะนะครับแต่ละคนนะฮะพี่โอ๋ว่าครับยอมแล้วครับยอมแมนยูก็ได้ครับยอมแล้วขอแพ้ก่อนก็ได้อะขอแพ้ก่อนก็ได้ไหมเห็นไหมแต่ละคนในขิงกันสุดเด็ดบอลลีกกำลังมาไงเชียร์แป้งอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวเนาะเชียร์แป้งนี่บอลไทยนะโอเคคนละอันกันนะนะครับอ่ะมาเนี่ยจะเล่าข่าวเรื่องวัดไม่ได้ขาเล่าเห็นไหมกูเรื่องบอลอีกแล้วเห็นไหมอ่ะมาขออีกหนึ่งเพลงมาจะเล่าเรื่องวัดป่าอรุณยารามเรื่องป้าดานะฮะขออีกหนึ่งเพลงเย็นกันแล้วกันนะครับความรู้สึกของตัวฉันจากมนัสวีนะครับ

พลงว่าความรู้สึกของตัวฉันงานจากวงมนัสวีนะฮะนี่จะว่าศิลปินในสไตล์อินดี้โฟกล่องลอยแบบนี้เขาแต่งเพลงได้ดีนะแต่ว่าคนที่จะฟังเพลงเขาได้จะต้องเป็นคนที่อินดี้เหมือนกันจะต้องเข้าใจเพลงที่เขาสื่อเหมือนที่เราไม่ค่อยเข้าใจเพลงของ Gen Z Gen Z ฮะ Gen Z อ่ะที่เขาร้องเพลงอ่ะแบ๊วๆใสๆใช่ไหมครับก็เหมือนกันคนอินดี้เนี่ยเขาแต่งเพลงเนี่ยถ้าเป็นคนอินดี้เหมือนกันจะฟังแบบชอบมากเหมือนบอยอิมเมจินอย่างเงี้ยเนาะนะครับและเดี๋ยวจะชอบอย่างนึงคือเขาจะชอบตั้งชื่อให้มันสละสลวยจุนโฮลานเงี้ยนะฮะมนัสวีอย่างเงี้ยมันจะเป็นชื่อที่แบบไม่มีความหมายนะแต่มันจะมีความสละสลวยในตัวของมันระดันรอนเงี้ยใช่ไหมมนัสวีใครคิดได้อะเนาะถ้ามนัสนันในกินส้มนะครับที่เชียงใหม่จะมีแหนมนะจินส้มนะครับแหนมฮะชื่อว่ามนัสนันนะครับถ้ามนัสวีนักร้องนะฮะมนัสวัตรมนัสนันนี้จินส้มนะฮะจินส้มหมกนะครับเอาละครับตอนนี้บ่าย 3:40 นะครับเดี๋ยวมาดูข่าวดีกว่านะที่หอรอเพลงสักครู่นะครับตั้งไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวมี The Fox นะครับขอเวลาสร้างตัวเนาะที่ฝากไว้มี EQ ซังมีแม่ห้างด้วยหลายๆเพลงที่ฝากมาเดี๋ยวรอฟังนะฮะมีเพิ่มเติมมาเอามาดูข่าวเรื่องของป้าดาแต่ป้าดาไม่ปรากฏนะฮะเมื่อกี้มีพี่ป๊อดนะครับไปวัดป่าอรุณยารามมานะคือแวะเข้าไปดูส่งบรรยากาศไปดูก็คนก็เยอะนะมีแผงหวยมีร้านขายน้ำนงน้ำต่างๆมากมายก็คึกคักดีวัดป่าชื่อบอกวัดป่าแต่อยู่กลางเมืองนะครับแต่ว่าวัดเขาล่มรื่นนะมีต้นมงต้นไม้ต่างๆเนี่ยหลังที่เราหลังจากที่เราทราบกันนะครับว่าเป็นปัญหาพิพาทกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเนาะว่าในส่วนของวัดเนี่ยนะฮะเขามีปัญหากันกับญาติของเจ้าของวัดเนาะที่เราทราบกันนะครับว่าประเด็นคือโอนวัดให้แล้วเจ้าของในตาเฮียงเนี่ยโอนให้กับวัดแล้วนะแต่วัดยังไม่ทันได้สร้างแต่ตาเฮียงเสียชีวิตก่อนนะครับจากนั้นมาก็วัดก็เริ่มสร้างมาหลังจากนั้นพอหลังจากตาเฮียงเสียชีวิตปั๊บก็เริ่มมีปัญหากันกับญาติมาตลอดตั้งแต่ปี230กลางๆต้นๆ นะฮะจนถึงณปัจจุบันมีเรื่องฟ้องร้องกันตลอดเวลาเลยนะครับนะฮะพี่สิริโชว่ามีวงปยนต์มั้ยฮะปยนต์กะมีแต่วงอุ้ยคำครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าประเด็นที่เกิดขึ้นณเวลานี้ล่าสุดคุณฟังฮะผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลนะครับจากกองพุทธศาสนากองพุทธศาสนาสถานนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าเจอแล้วนะฮะไปค้นทะเบียนเจอเอกสารแล้วนะครับกว่าจะเจอนะฮะเป็นหนังสือทะเบียนวัดทั่วราชอาณาจักรครับตามระเบียบการปกครองพระสงฆ์2525เล่มที่2นะครับจัดพิมพ์โดยกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการครับเขาบอกว่าสำหรับการสำรวจรวบรวมและเรียบเรียงนะฝ่ายบูรณะและพัฒนาวัดนะครับแล้วก็มีกองพุทธศาสนาสถานฝ่ายการคณะสงฆ์สำนักงานเลขาธิการโอหลายเลยเสรีสมาคมหลายหน่วยงานเขารวบรวมชื่อวัดเอาไว้นะครับในปีนั้นนะครับนะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเราอ่านตามข้อมูลที่เขาบอกก่อนเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่าวัดป่าอรุณยารามนะครับในทะเบียนเอกสารนะฮะระบุไว้เมื่อปี25นะครับทะเบียนวัดทั่วราชอาณาจักรปี25โดยพบรายชื่อวัดป่าอรุณยารามอยู่ในหน้าที่1488ครับค้นกันจนตาเหลือกทีเดียวเป็นวัดในลำดับที่7นะฮะของตำบลในเมืองนะครับเขตที่2ตามระเบียบการปกครองของคณะสงฆ์ปี25นะครับเล่มที่2ในเอกสารเขาเขียนไว้นะครับโดยข้อมูลในข้อให้เพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่านะฮะวัดแต่ละวัดนะครับจะมีที่ดินและทรัพย์สินอันเรียกว่าศาสนสมบัติมีกุฏิวิหารศาลาการเปลี่ยนโบสถ์และสิ่งก่อสร้างอื่นที่เรียกว่าเสนาสนะนะครับมีเจ้าวาดพระภิกษุสามเณรพำนักอาศัยอยู่ในวัดนะครับเพื่อดำเนินกิจการกิจกรรมของวัดและกิจการตามพุทธศาสนานะฮะซึ่งวัดทุกวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับโดยเจ้าวาดเป็นผู้แทนนิติบุคคลในการทำนิติกรรมต่างๆนะครับวัดที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายจะต้องได้รับการอนุญาตให้สร้างติดตั้งวัดนะครับย้ายหรือรวมวัดตามกฎหมายนะตามกฎกระทรวงที่บอกไว้นะครับย้ายได้ต่างๆแต่ต้องได้รับการอนุญาตก่อนนะครับส่วนวัดที่ได้มีการสร้างนะฮะหรือตั้งมาก่อนหน้าปี84ซึ่งมันนานมาก2484นะฮะซึ่งวัดนี้มันเขาทำปี25คือมันอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่แล้วนะครับแต่วัดก่อนหน้าที่ทำใน2484นะฮะสมัยนั้นใช้กฎหมายเก่าอยู่นะฮะก็ใช้ถือหลักการปฏิบัติเดียวกันว่าวัดเป็นสถานที่ที่มีการจะต้องมีพระสงฆ์อาศัยอยู่อะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะฮะมีคำถามว่าแล้วสมมติถ้าเป็นวัดร้างเลยครับวัดร้างเป็นอย่างไรวัดร้าง
รือว่าที่สร้างขึ้นมาก่อนแล้วนะครับโดยสมบูรณ์และเกิดร้างไปนะครับก็ต้องไปรับการประกาศยกเลิกเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ก่อนนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนกฎหมายให้เป็นวัดร้างในปี214นะครับนะจึงถือเป็นวัดตามกฎหมายเหมือนเดิมนะถึงแม้ว่าคนจะบอกโอ้ยวัดนี้ร้างแล้วนะครับอยู่ได้ไม่ได้นะฮะเขามีการปรากฏในหลักฐานว่าถ้าสมมติวัดไหนร้างแล้วนะเขาก็ยังปรากฏว่าเป็นวัดอยู่นะกฎหมายปี14เขียนไว้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดจะไปครอบครองจะเอาที่ดินวัดมามิได้เป็นของรัฐนะครับทางนี้เอกสารเขาบอกไว้นะครับว่าวัดดังกล่าวนั้นนะครับอยู่ในเอกสารนะครับปี2025เรียบร้อยเออนะฮะนี่ก็หลักฐานนี้ก็จะเป็นหลักฐานเด็ดสำคัญนะครับในการที่จะนำไปโต้แย้งนะครับเนาะของเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับแต่ที่สำคัญคือล่าสุดนี้เขายังมีการเปิดตัวนายวรเดชนะครับที่มีการเปิดตัวล่าสุดนะฮะได้รับฉายาล่าสุดว่าพี่แหวนนะครับอดีตผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับเข้ามาเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับกลุ่มทายาทนะที่เป็นป้าดานะฮะพร้อมได้เปิดประเด็นใหม่เรื่องการแต่งตั้งเจ้าวาดของวัดในปี35นะครับแต่กลับมีการประกาศตั้งวัดในปี41นะครับก็คือต้องการจะบอกว่าเนี่ยวัดยังไม่ได้ตั้งเลยจะประกาศให้เป็นเจ้าวาดก่อนได้ไงพวกนี้นะก็จะเอาผิดกับวัดให้ได้กับเจ้าวาดให้ได้นะฮะนี่ครับคอยดูมันจะเป็นยังไงเนี่ยพวกนี้นะตายไปเป็นเปรตนะฮะเปรตนะจริงๆนะเปรตวัดสุทัศน์เลยนะฮะมีปัญหากับใครไม่มีมันมีปัญหาแย่งที่กับพระกับเจ้านะฮะเอาละเราจะอาจจะไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเขาเป็นอย่างไรแต่ว่าตามกฎหมายเขาเขียนไว้ชัดเจนนะยกให้คือยกให้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเรื่องของวัดนะฮะที่หลายคนติดตามมันอยู่เนาะอาพี่อูสุนทรมาแล้วครับนะฮะผมชอบวัดเดียวครับวัดใจซิลิฟูครับดีเจไม่ว่าจะสูงนะฮะแค่ไหนก็ไม่ก็ไปถึงใช่ไหมขอเวลาสร้างตัวครับ The Fox นะครับขอเวลาสร้างวัดแล้วกันนะฮะพี่อูครับวันนี้ดีเจอยู่กับคุณฟังถึงแค่ประมาณ4:20นะฮะ15:20พอนะเดี๋ยวสักครู่จะมีธุระไปนะฮะแต่บุญทรีอยู่ได้ถึง4:00นะครับ

พลงนี้เพราะเลยนะ The Fox นะครับขอเวลาสร้างตัวนะครับนะไม่ได้ฟังนานทีเดียวเนาะพอเปิดปั๊บเอ้าคุ้นเลยเพลงนี้เหมือนเคยฟังนะครับเพลงสตริงเก่าๆยุค80-90นะครับเนาะเติมมาก็ได้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4 โมงกันแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์สบายๆนะครับนะใครชอบเพลงสตริงเก่าๆนี้ก็ขอมาได้นะบางครั้งที่จะก็นึกไม่ออกนะฮะต้องช่วยกันนึกช่วยกันหาช่วยกันนึกช่วยกันหาว่ามีเพลงอะไรที่เราเคยฟังบ้างนะถูกใจพี่อู๋สุนทรด้วยนะครับถูกใจมากเลยนะฮะไหนๆมาในนี้ขอสัก2-3เพลงได้ไหมในสไตล์ของสตริงเก่าๆยุค80นะครับคอยแต่เธอหลงน้องเบอร์เพอคอยเรียกหา

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าคอยนะครับจาก Freebird นะครับคอยแต่เธอหลงละเมอเพ้อคอยเพลียกหานะครับเย็นๆในช่วงเวลาของเย็นนี้ค่ำนี้กันละกันนะครับนะแหมเพลงนี้เพลินดีเหมือนกันเนาะตอนนี้เมื่อกี้พี่จะบอกว่าที่เชียงใหม่ในเมืองฝนตกใช่ไหมตอนนี้แดดออกอะไบโพล่ามากอากาศนะฮะตอนนี้แดดสว่างเลยนะครับแยกสนามบินแดดออกครับเมื่อกี้ฝนตกงงมากแต่ตอนนี้พี่เฟิร์นว่าที่แถวพี่เฟิร์นอยู่ชลบุรีฝนมาแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหพายุมาแล้วเตรียมตัวเด้อเดี๋ยวมาแน่ๆนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงจะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลนักตบชาวไทยนะพี่อู๋สุนทรนะวอลเลย์บอลนะฮะพี่อู๋ครับพี่อู๋คิดว่าลำไยไหทองคำนี่เล่นวอลเลย์บอลเป็นไหมครับคิดว่าเล่นบอลเป็นปะเล่นวอลเลย์บอลเป็นไหมนะกองฟอนนะฮะกับเมนระหว่างเมนกับกองฟอนชอบอันไหนมากกว่ากันอันนี้พี่โอจะสื่อไปถึงปีศาจแดงหรือผีแดงหรือแมนเชสเตอร์หรืออย่างไรเดี๋ยวจะล่ำลาคุณผู้ฟังจากในส่วนของที่บุญทริกกันเลยแล้วกันตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลา4โมงเย็นพอดีนะครับเดี๋ยวทางออนไลน์อยู่ด้วยกันถึงประมาณสัก4โมงครึ่งแล้วกันเนาะ4โมงใกล้ๆครึ่งแล้วกันวันนี้อาจจะแวะถ่ายตัวไปไวเพราะว่าเดี๋ยวจะไปธุระปะปังนิดหนึ่งนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับนะพี่โอ๋วันนี้จะข้ามลำไยเนี่ยร้องเพลงเป็นอย่างเดียวครับเล่นวอลเลย์บอลเล่นอื่นๆไม่เป็นนะฮะเล่นเป็นแต่อย่างเดียวคือเล่นช้างเหรอฮะเล่นช้างตำแหน่งแนวลุกเหรอฮะ

ดีนะเพลงนี้เนาะชื่อเพลงว่านางพญากับคนป่านะครับเพลงจาก Street Express นั่นเองครับละมุนดีเนาะเพลงสมัยก่อนนี่เขาแต่งได้สลัดสลวยนะมันมีความเป็นกึ่งๆระหว่างลูกกรุงกับลูกทุ่งบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวทางบุญทริกเบรกเลยนะในช่วงเวลาของ 4:00 นนะครับช่วงเวลานี้เลยนะฮะพี่โอครับคิดดูถ้าซูเอาเจนซีเจนเซตเอามาร้องน่าจะฮาดีเหมือนกันเนาะเอาเพลงนี้มาร้องนะนางพญาคนป่าทางบุญทริกไปเบรกเลยแล้วกันนะฮะในช่วงเวลาของ 4:00 นครับคืนนี้ไม่ได้จัดรายการนะทางบุญทริกนะจบแค่นี้นะครับเพราะเป็นวันเสาร์นะครับ

ถึงเพลงสตริงเก่าๆยุค80 90เนี่ยเขาแต่งได้ดีเนาะสละสลวยหลายเพลงเลยนะฮะถึงแม้ว่าหลายเพลงเนี่ยครับจะไปก๊อปปี้ดนตรีทุ่งทำนองมาจากยุคจากต่างประเทศบ้างที่เราทราบกันอย่างของพี่แจ้อย่างเงี้ยนะต้อมเรนโบว์อย่างเงี้ยไก่พนิพาอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ Straight X Place นิติทัศน์เนี่ยอันนี้จะมาในแนวของสากลหน่อยหมายถึงว่าดนตรีทุ่งทำนองจะไปทางฝั่งของยุโรปฝรั่งแทนแต่ว่าของจีนก็มีเหมือนกันบางวงก็เอาจากของจีนมาบางวงก็เอาจากฝรั่งมาหลากหลายรูปแบบนะครับยายทองบอกว่าขอบคุณมากสำหรับเพลงเพราะวันนี้จ้ายายทองยิงเบอร์เข้ามาเมื่อกี้นะครับอีกสักเพลงสองเพลงไหมชอบเพลงเก่าจังเลยชอบเพลงสตริงยุค80นะรู้สึกว่าละมุนดีฟังรู้สึกวันเพลินดีนะครับนานทีเปิดให้ฟังนะครับอยู่กันถึงประมาณสัก4โมง20แล้วกันเนาะ4โมง1นาทีตอนนี้นะครับ

ละมุนเลยเพลงนี้ชื่อเพลงว่าทั้งรักทั้งเกลียดคนเรามันก็ต้องมีบ้างเนาะความรักนะฮะมันจะมี2ความรู้สึกในครั้งเดียวใช่ไหมครับพี่อู่ลำไยทั้งรักทั้งเกลียดเพราะเธอหรือเปล่าครับ

พราะจังเลยเพลงนี้นะชื่อเพลงว่าเพราะเธอหรือเปล่านะครับพี่เอกบอกว่าเพราะมากกะว่าจะขอเพลงนี้พอดีดีเจเปิดพอดีเลยนะครับก็ขอมาได้นะครับเพลงนี้เป็นยุค80เนาะ890นะฮะซึ่งใน BPO ส่วนมากไม่ได้ตั้งไว้ในโปรแกรมไว้มันก็เลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นยุค2000ยุค90ปลายๆนะฮะส่วนใหญ่นะที่เล่นให้ฟังกันนะครับวันนี้ก็ฟรีสไตล์หลากหลายแล้วกันนะครับเปิดเพลงพร้อมกันต่อดีกว่าวันนี้เน้นเปิดเพลงเยอะๆอยู่กันถึงประมาณสัก4โมงใกล้ๆครึ่งเลยกันนะตอนนี้4โมงเย็น8นาทีนะ

คำว่าปาฏิหาริย์เนี่ยส่วนมากเขาจะใช้กับในเรื่องของถ้าสมัยก่อนนะเขาจะใช้เรื่องราวของเวลาคนป่วยอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างถ้าสมัยก่อนตอนบิ๊กดีทูบีเข้าโรงพยาบาลขอให้ฟื้นโดยไวอยากให้มีปาฏิหาริย์นี่เนาะหรือว่าพ่อแม่ใครป่วยนะฮะเสียชีวิตขอให้มีปาฏิหาริย์ฟื้นมานะฮะจะใช้คำนี้บ่อยมากเลยแต่เรื่องนี้สิพี่โอ้ปาฏิหาริย์ยิ่งกว่าครับนี่ปาฏิหาริย์พี่ปาฏิคุณปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์มีจริงนะฮะต้าเฟตเฟ่เอ้ามีอะไรเกิดขึ้นเหรอฮะต้าเฟตเฟ่ขอบคุณเศรษฐีหมื่นล้านครับคุณกริชนะฮะกริชนี่คือหลายคนถามว่ากริชเป็นใครเดี๋ยวมาดูเนื้อหากันเนาะมอบเงินก้อนใหญ่รักษาคุณพ่อนะฮะล่าสุดนี้นะครับแจ็คแฟนฉันนะครับช่วยประสานงานนะฮะต้าเฟตเฟ่ตามที่นักธุรกิจชื่อดังคุณกริชศรีชวรานะครับประสงค์อยากจะช่วยเหลือต้าเรื่องค่ารักษาพยาบาลของพ่อที่ป่วยนะฮะล่าสุดก็มีการโพสต์ภาพลงในโซเชียลนะครับเขาบอกว่าเขากราบขอบพระคุณคุณกริชนะศรีชวราที่สละเวลาและเมตตามอบเงินสดก้อนใหญ่ให้กับต้าไปรักษาพ่อนะครับและก็ค่าดูแลนะฮะถือเป็นบุญคุณยิ่งใหญ่อะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วคนถามว่าเอ๊ะคุณกริชนี่คนนี้เป็นใครนะฮะเปิดดูอุ้ยเป็นอิสลามพี่โอ้พี่ก็เป็นอิสลามนะฮะคุณกริชนี่เป็นนักธุรกิจนะครับนักธุรกิจหมื่นล้านประธานเจ้าที่บริษัทฟิโก้กรุ๊ปนะฮะฟิโก้คอร์ปอเรชั่นนะฮะทำธุรกิจเกี่ยวกับตึกอสังหาริมทรัพย์สำนักงานโรงแรมร้านอาหารชื่อดังมากมายโอ้นะฮะนี่เห็นไหมหลายคนบอกว่าเนี่ยพวกเนี่ยอิสลามใจดำไม่มีนะหลายคนที่เป็นมันไม่เกี่ยวท่ามกลางข่าววงการอิสลามที่คนออกมาด่าก็มีการโจนใต้มากมายนะครับที่มีการลอบวางระเบิดด่ากันนะฮะแต่ว่ามีอีกหลายท่านหลายคนนะครับที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะฮะเขาบอกว่าคนที่เหมือนกับแย่คนเดียวทำคนอื่นแย่มองเรื่องราวของอิสลามแย่หมดเลยว่าเป็นคนใจดำอันนี้เห็นไหมนะฮะนำเงินมาช่วยเหลือมอบให้กับต้าเนี่ยนี่เป็นนักธุรกิจนะฮะในท่ามกลางของสังคมนะถ้าอะไรช่วยกันรายได้ก็ช่วยกันไปนะแล้วประเด็นคือต้าก็ไม่ได้เป็นอิสลามนะฮะเดี๋ยวจะไปทำบุญให้คงไม่ได้นะต้องไปละหมาดแล้วนะฮะต้องไปละหมาดแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งข่าวแล้วกันเดี๋ยวรอดูนะครับว่าตายัดเนี่ยมันจะออกมาให้ข่าวว่าอย่างไรเห็นบอกว่าสัปดาห์หน้านี้นะครับวันจันทร์นี้มั้งนะฮะจะไปออกรายการโหนกระแสใช่ไหมฮะท่ามกลางคนในโซเชียลเนี่ยที่ถล่มกันหนักทีเดียวสำหรับตายัดนะฮะเมื่อคืนเราจะดูคลิปไงพี่โอ้เขาเอาภาพคลิปเฟ่เมื่อสมัยเมื่อประมาณ15-16ปีแล้วมาสมัยนั้นตายัดผอมมากนะฮะเหมือนคนละคนเลยแล้วมีคนก็ไปแซวว่าเฮ้ยแดกจนอ้วนนะฮะแดกเงินชาวบ้านจนอ้วนนะฮะนะประมาณนั้นในโซเชียลนะฮะพี่บอกว่าคนนี้เขากินหมูจริงเหรอครับพี่ต้องเลี้ยงหมูกรอบนะหมูกรอบใจยาวสักชุดหนึ่งนะฮะหมูกรอบใจยาวก็มานะฮะเอาว่ากันไปว่ากันไปนะฮะติดตามข่าวกันนะฮะในขณะที่สถานการณ์ทางภาคใต้เดี๋ยว

0: ไก่เท่าเดิมครับงานจากไฮดรานะครับที่ฝากไว้ด้วยนะฮะมาดูสถานการณ์ภาคใต้กันหน่อยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของอิสลามนะครับคุณฟังล่าสุดนี้เขาจะมีการผ่ากระสุนออกนะเพื่อจะเอามาดูว่าเป็นกระสุนจากฝ่ายไหนที่เขาบอกว่าที่มีดราม่าไงที่เขาว่าทหารยิงออกมาลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นะครับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ชายแดนภาคใต้นะครับก็หลังจากเกิดเหตุการณ์เผาทำลายทรัพย์สินราชการ7-11เสาโทรศัพท์นะฮะต่างๆนานามากมายนายซอและอายุ21ปีนะครับถูกยิงในขณะที่ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะครับแม่ไม้กับอีกคนได้รับบาดเจ็บเหมือนกันเขาบอกว่าถูกยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ที่ว่านะฮะล่าสุดก็ว่าการสืบสวนนะครับได้ทำหนังสือถึงโรงพยาบาลนราธิวาสนะฮะขอให้มีการผ่าตัดนำชิ้นส่วนของกระสุนที่ฝังในร่างกายของนายโซเล่ออกนำส่งตำรวจเพื่อพิสูจน์หลักฐานเนื่องจากว่าฟิล์มเอ็กซ์เรย์จากโรงพยาบาลเพราะว่ามีเศษชิ้นส่วนติดอยู่บริเวณผิวหนังบริเวณรอยแผลด้านหลังนะครับอ๋อไม่ใช่กระสุนนะคือชิ้นส่วนของมันนะครับเขาจะมาตรวจกันว่าชิ้นไอ้นี่มันมาจากไหนอะไรยังไงนะฮะพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุหัวกระสุนปลอกกระสุน M16 ชิ้นส่วนในร่างกายนะฮะแล้วมันก็คือเศษชิ้นส่วนเฉยๆไม่ใช่หรอฮะเพราะรู้แล้วเพราะว่าไอ้ตัวกระสุนมันตกข้างนอกแล้วไม่ใช่หรอฮะนายซอและเล่าว่ายินดีให้ผ่าตัดแล้วก็จะนำกระสุนนะไปพิสูจน์หลักฐานนะคือเขาพยายามยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ใช่โจรนะฮะไม่ใช่โจรจริงๆนักข่าวเราไม่ใช่โจรแล้วก็เราโดนยิงแต่พยายามจะปรักปรำว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนยิงนะครับอันนี้เราก็ไม่ทราบนะฮะยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ด้วยนี่เวอร์มากเลยนะฮะทำไมไม่คิดล่ะฮะว่ามันอาจจะเป็นกลุ่มโจรใต้ที่เป็นคนที่เขาซุ่มอยู่ตามป่าตามเขาหรือเปล่าหรือยังไงไม่เขาบอกว่าตอนที่กำลังกลับบ้านขับรถนะกำลังโค้งกลับบ้านที่เป็นสถานที่ที่เป็นทางนะฮะได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์บินไล่ตามสักพักนึงก็มีกระสุนปืนยิงมาปุ๊บนะโดนใส่นะครับโดนใส่ล้มลงนะฮะเชื่อว่ามาจากเฮลิคอปเตอร์เชื่ออย่างนั้นนะฮะนะครับเขาว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามาจากไหนนะฮะมันเวอร์ไปหรือเปล่ายิงจากเฮลิคอปเตอร์นะฮะดีใจว่ามันอาจจะมาจากข้างล่างนั่นแหละแล้วใครยิงแค่นั้นเองนะใครเป็นคนยิงนั่นเองนะครับนะคือตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังฮะเขาว่ากันว่าในภาคใต้เนี่ยมันมีทั้งโจรมีทั้งชาวบ้านป่าปนกันแน่ในตอนนี้ที่เจ้าที่ไปถ่ายภาพนักข่าวนะครับเนี่ยโจรก็เดินอยู่นั่นแหละพวกโจรใต้ที่ก่อเหตุเมื่อคืนก็อยู่ตรงนั้นแหละฮะทำมาส่องมามองโอ้ดูสิแผลใหญ่มากเลยนะเนี่ยต้องจับให้ได้นะต้องจับให้ได้นะคือมันเนียนกับเขาอะแบบนี้ไม่ได้เนอะนะฮะมาจับมาสังเกตการคือคนในชาวบ้านนั่นแหละนะฮะเพราะอย่างที่เราทราบกันว่ามีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นปั๊บยิงกันนะเช้ามาไปทำงานปกติไปสวนไปไร่นะไปส่งนั่นไปนี่ไปนู่นปกติทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาลูกหลานออกปฏิบัติการแล้วไปก่อเหตุระเบิดกันนะฮะดึกๆ กลับมาเปลี่ยนชุดปุ๊บทำตัวปกติไปสวนไปไร่ปกติอย่างเงี้ยฮะสังเกตดูมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือแฝงตัวมานะครับซึ่งเจ้าที่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะคนเขามันน้อยฮะทหารมันน้อยฮะใช่ไหมทหารมันน้อยแล้วก็แต่ในพื้นที่นะครับเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครที่แฝงตัวเข้ามานะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการปลุกปั่นเนาะที่ยังคงมีเห็นอย่างต่อเนื่องถ้าสังเกตดูเนี่ยเกิดเหตุเผาเซเว่นเผาสำนักงานราชการอบต.เผาต่างๆนานาไม่มีใครสนใจเลยแต่มาโฟกัสตรงที่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วโดนยิงเฮลิคอปเตอร์สร้างเป็นพล็อตเรื่องราวใหญ่โตมโหฬารนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนติดตามอยู่นะครับลำบากกันฮะทำไงดีอะต้องถามอีคิวซังแล้วล่ะต้องถามอีคิวซังแล้วล่ะ
1: อีคิวซัง
0: อ้าวมาแล้วอีคิวซังนะฮะมาหาอีกสักทักทายพี่ธนาหนุ่มเรื่องแล้วนะฮะท้ายหนุ่มครับเดี๋ยวจะถึงอยู่ถึงแค่4โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปธุระป่าปังอยู
1: ่
0: เรียกอีคิวซังดีกว่ามีคุณฟังขอเพลงแปลกเข้ามาเดี๋ยวให้ฟังเพลงแปลก3เพลงมีอีคิวซังนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีแม่ห้าง2เพลงมา
1: อีคิ

0: พี่คิวซังบอกว่าไม่กล้าไปนะภาคใต้เนี่ยโดนยิงนะฮะเอาจริงๆนะมันยิงจริงนะคุณฟังฮะ
1: ครับ
0: เออ
1: มีเพลงแปลก
0: เพราะว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขาไม่ชอบคนไทยอยู่แล้วนะครับในสามจังหวัดภาคใต้นะครับฟังงั้นเขาจะมีการปลุกปั่นนะครับให้เกลียดหนึ่งทหารข้าราชการนะครับของประเทศไทย2พวกพระต่างๆนะครับที่ไปอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะฮะหรือว่าบุคลากรอะไรก็ตามแต่เถอะนะฮะเอาล่ะมันมีทั้งคนดีและไม่ดีนะฮะคนที่ดีเขาก็คิดได้แต่ว่าคนไม่ดีมันเยอะไงเพราะเขามีความเชื่ออยู่แล้วว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของเขาเองเออนะฮะแต่ไทยไปแย่งออกมา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไทยไปแย่งออกมาเขาเลยต้องการทำทุกอย่างนะเพื่อที่จะให้พื้นที่นั้นกลับไปเป็นของเขานะฮะนี่ก็เลยเป็นปัญหาเป็นประเด็นเนาะนะพี่โอนะพี่คิวซังไม่กล้าไปนะครับ20กว่าปีแล้วแก้ปัญหาไม่ได้สินี่คือ1เพลงครับพี่คิวซังครับ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: ทัปปานีอีเสียชัยก็เกาะติดสถานการณ์นะอย่างต่อเนื่องทีเดียวยะทัปปานีต้องเปลี่ยนสัญชาติเป็นอุยกูนะฮะหรือว่าเปลี่ยนเป็นสัญชาติ BRN ไปเลยนะฮะพี่กฤษดาชูศรีว่าที่ภาคใต้เขาก่อการร้ายแบบนี้เขาต้องการแยกเป็นประเทศของเขาเองหรือเปล่าครับใช่แล้วพี่ถูกต้องฮะอย่างที่เจเขาไล่ฟังไปฮะเป็นของเขาเองโดยตรงเลยนะครับต้องการสร้างสถานการณ์ล่าสุดนี้ก็มีการจับเรื่อยๆนะมีระเบิดวางตามสะพานลอยตามถนนต่างๆตลอดนะฮะสร้างสถานการณ์นะครับแล้วพอเสร็จแล้วพวกเขาก็หนีขึ้นเขาขึ้นป่าหรือว่าหนีข้ามไปมาเลเซียเพราะพื้นที่ใกล้เคียงกันแล้วคุณฟังรู้ไหมว่าดีเจอยู่บ้านอยู่ห้องนะฮะก็จะกดดู Google Mapว่า3จังหวัดภาคใต้นะครับป่ามันเป็นไงโอ้ป่าเขาทึบมากเลยว่าภาคเหนือทางภาคเหนือนี่ทึบและภาคเหนือมันแค่สูงเดียวนะฮะไปเจอทางใต้นี่มันทึบมากลึกลับซับซ้อนเขาหนีขึ้นเขาหายไปเลยข้ามฝั่งไปมาเลเซียต่างๆไม่มากมายนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าโครงข่ายยุ่งยากกันหลายพื้นที่ในตรงนั้นนะฮะไม่มีทางจบนะฮะปัญหาเพราะว่าเขาจะมีการสร้างสถานการณ์ไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับก็นี่ไงวันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พรรคสีส้มเขาเคยเสนอไปไงว่าให้เขาไปเลยให้พวกนั้นมันไปเลยนะฮะให้มันไปเลยนะสามจังหวัดภาคใต้นะครับแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ยอมไงฮะทหารเขาไม่ยอมไงปัญหาจะจบลงได้ถ้าพวกนี้ได้สามจังหวัดนี้ได้เขตนี้ไปปกครองเป็นของตัวเองให้อิสลามปกครองไปเลยให้ BRN ปกครองไปเลยนะครับกลุ่ม BRN นะครับตอนนี้เขาก็แทรกซึมมานะเป็นสสพรรคส้มเป็นหลายๆอย่างนะฮะเขาก็แทรกซึมให้เขาปกครองไปเลยถ้าเขาได้ปกครอง3จังหวัดภาคใต้ปั๊บนะทุกอย่างจบเลยนะแต่ว่าทหารไทยเขาไม่ยอมไงไม่ยอมว่านี่มันเป็นของไทยตั้งแต่อดีตกาลถึงปัจจุบันนี้แล้วนะอยู่ดีคุณจะไปให้เขาทำไมนะฮะก็เลยเป็นปัญหาที่ใหญ่โตโมโหฬารแก้ได้สักทีนะฮะ นะครับเอาก็แล้วแต่จะคิดละกันนะฮะมันอาจจะดีก็ได้นะถ้าเป็นดีเจเหรอให้มันเป็นเลยป่ะอย่างนี้นะแต่ถ้าคนที่ไม่อยากไปเขาก็ไม่เอานะแบ่งแยกไปถ้าใครไม่อยากจะอยู่กับ BRN ออกมาเราจะสร้างเมืองอีกที่นึงเนาะสร้างกำแพงกั้นไปเลยประเทศนี้เป็นประเทศ BRN ไปเลยนะเอาขนคนจากยะลาปัตตานีนราธิวาสพูดง่ายเนาะขนมาสร้างไปตัวเองเอาสักจังหวัดนึงแล้วก็ไอ้ที่เหลือจังหวัดนั้นเอาไปเลยมึงเอาไปจังหวัด BRN ไปเลยนะฮะเป็นเขตปกครองตัวเองพิเศษ BRN ประจำประเทศไทยเหมือนกับเขตปกครองพิเศษอะไรอย่า12ปันนาทางตอนใต้ของจีนอะไรเงี้ยเขตปกครองตัวเองพิเศษฮ่องกงอะไรเงี้ยทำไปเลยนะฮะแยกไปเลยนะฮะนายกมาเลเขาอยากได้ปล้นทอง600บาทหนีไปมาเลเซียหายไปเลยนะฮะใช่ใช่ใช่ใช่นะฮะปล้นทองก็หายไปเลยนะฮะข้ามฝั่งมาเลหายไปเลยนะฮะตามนั้นแหละคุณฟังฮะเพราะว่าศาสนามันก็คนละศาสนากันด้วยแล้วก็หลายๆอย่างมันไม่มีความคิดที่ตรงกันนะฮะสุดท้ายก็ได้แต่ทำใจนะฮะอ้าวไม่ห้างมาแล้วครับไม่ห้างมาแล้วในมองครับในมองรอนานแล้วนะครับขออีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันสี่โมงครึ่งพอดีนะครับเดี๋ยวจะไปทุรราป่าปังนะจ๊ะฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้นะครับด้ามขวานชายแดนใต้ตอนนี้ก็เถิบมาบนขวานบ้างครับไม่ซุ้มค่าไทยใหญ่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขตปกครองตัวเองพิเศษเหมือนกันทางตอนเหนือนะครับ

โอ้โหแม่ห้างหนุ่ม3ปีครับ1เพลงน่ารักๆนะนี่ฮะ AI ยังพูดภาษาไทยใหญ่ได้นะเดี๋ยวอะไรบ้างคุณผู้ฟังได้ฟังก่อนนะฮะไทยใหญ่นี่คือกลุ่มชาติพันธุ์1นะครับอยู่ทางฝั่งทางตอนเหนือเชียงรายขึ้นไปอีกข้ามฝั่งไปใช่มั้ยครับในมองนะครับเป็นชาติพันธุ์1นะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์1ในตระกูลเป็นตั้งอยู่ในตอนเหนือของทางรัชฉานประเทศเมียนมานะครับเนาะขึ้นไปทางเหนือเลยนะฮะและจะมาอยู่กันเยอะนะที่ประเทศไทยเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนี่นะฮะนะครับมากมายเป็นชาติพันธุ์1ก็คือเหมือนกับเป็นเขตปกครองตัวเอง1ของจังหวัด1นะของพม่าเงี้ยแต่ว่าเขาจะไม่เหมือนพม่านะจะใช้ภาษาคนละแบบกันนะฮะแล้วก็หน้าตาก็จะคนละแบบเลยทางถ้าใหญ่จะผิวพรรณจะดีกว่าจะขาวอยู่ทางเหนือแต่ถ้าพม่าจริงๆที่อยู่ของฝั่งพม่าจะดำจะคล้ำจะดำนะคนละสีจะไปทางอินเดียนะฮะจะมีว่าทำศรัทธาศาสนาพุทธอย่างยิ่งยวดทีเดียวนะฮะจะมีความใกล้เคียงกับ

พิเศษรายการช่วงนี้นะฮะที่นายหม่องอยากฟังนะก็เลยเปิดให้ฟังให้ได้เข้าใจว่ามันคืออะไรภาษาอะไรเนาะไม่ใช่ภาษาเรือนะครับเป็นภาษาชาติพันธุ์นึงนะฮะของทางฝั่งเมียนมานะครับเอาละครับ 4:30 นแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะล่ำลารายการเด้อนะฮะเดี๋ยวขอตัวก่อนเดี๋ยวจะไปแวะไปถามเรื่องฟันว่าจะไปจัดฟันอะไรหน่อยจะถามว่ามันอะไรไงแบบไหนนะฮะฟันนะฮะชายหนุ่มสนใจจัดฟันไหมครับชายหนุ่มต้องทำสิ่งแรกคือต้องทำหน้าใหม่นะยกหน้าทีเดียวนะฮะยกหน้ายกกระชับนะฮะตัดคอทิ้งไปเลยนะฮะหุ่นได้อยู่นะฮะสูงยาวดีนะตัดคอทิ้งไปเลยนะฮะตัดคอไปเลยนะฮะเอาคอเอาหน้าใหม่มาใส่แล้วเป๊ะเลยนะฮะนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยกันและกันให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับมองหาซิมเบอร์ใหม่เบอร์สวยๆซิมจาก True Detect ได้เลยครับร้านยำปูม้าจัดยอดนัวแซ่บกันทุกวันที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับและก็ร้านเจียวข้าวต้มหนึ่งบาทด้วยเติมเต็มความอร่อยทุกวันนะครับที่ร้านเจียวได้เลยครับทั้ง2สาขาแยกหลุยส์กำแพงแล้วก็สาขาลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่เลยครับปิดท้ายยันนี้กับเพลงนี้ครับเพลงที่มีชื่อว่ายอมจาก POP นะครับที่บอยอยากฟังนะครับปิดแล้วก็เดี๋ยวเพลงสตริงธรรมดาลากยาวเลยเนาะครับเปิดเพลงยาวเลยคืนนี้ไม่ได้เข้ามานะครับวันเสาร์พักผ่อนเดี๋ยวจะไปหาได้ทานอยู่ค่ำคืนนี้นะครับนะ4:30 นครับตอนนี้เชียงใหม่แดดออกแล้วฮะสดใสดีหลังจากที่ฝนเทลงมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเจอกันครับลำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

Radio. ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6888

กำลังฟัง VP Radio Thailand ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage VP Radio VP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station สนับสนุนช่อง VP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

ลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio Westเพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่084-045-6862เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักที

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radioเพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

0: ล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio
1: เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio
2: You're listening to BP Radio Online Thailand

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6888

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station

เคยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ขยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

Radio. เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio.

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio